ค่ะกุมตีฮังกอร์รังไนคงนิเจตันบายมียาอุดัยปุณณีราชศรีฮลอฮังกอร์เบเรมนีรีดิ้งแอนด์ไรติ้งเฟสติวัลปานดาสังสาจักขาอาบนอเจงเกริกาอุดัยปุรปุระปริชกนีเชียร์เพอร์ชันศิตอลจันทร์มจุมดาร์ตรีปุระฟุตบอลแอสโซเชชันบายนายกอลจักอรณีอุลนีดิบิชันลีกมียาฮอร์นีฟุตบอลบาตัยไลมงก์ตรีเบนีชงก์กับไลเองขาอุมาคันโตมินีสเตเดียมอสังสาจักทั้งไลมาวตรีเบนีชงก์เนยซากอลนีเฟร์บายสรุชงก์นอมเยเจนขTini di borjora noka kicha manak jak tongane kaibri hankor rok bang khlaiyei watiwawi manohnei hojak mungrekha nobartibar naikhung tini shalni sakani tungmari thamchi tham degree celsius ni ganagini tongane tini aichugo khamani tungmari tongmani neichidok doshomik nei degree celsius aichukni dambatamai shoti thamchi jora watiwakha chichuko doshomik char millimeter kokbrok bai koktuma porimong tabuk jorate orono paikha ulni koktuma awai engana sanja damsni tamai shoti brichibawo

0: เออมันก็บอกพี่นอกนี่แม่นบังนะนางสองข้างก็บ้า
1: อือ
0: รอเลยอยากได้ผ่าจังซ่าอาแจ๊กๆๆๆแจ๊กๆมาได้เลยจอกไปก่อนสบาระบาระเนี่ยเขาก็เออก็ยิกดิให้ผ่าจะปลูกก็ยังว่าก็ลองขนาดกันซ่า
1: อือ
0: มาวยแล้วเลยจอกไปก่อนเลยสิแม่นแล้วก่อนซะสบาระต้องข
1: อ
0: นั่นไงบอกกี่ริจากันไงอ้อมเลยอ่างมั่งราคานี่คาริชังกับ
1: ว่ากันหรอก
0: เออว่ากันหรอกคาริชังกับพ่อมั่งบ้านมั่งราคาอันนี
1: ้อืม
0: แต่บอกบ้านมานี่อันนี้ไข่มันก็ชิมมาสบายมาล้างยังหังครับมาก้าบุขาหันตาบ่บ
1: ่เอออา
0: บุจงครับผมกับครับไปตอนมาทำบุพายุครับผมไม่รู้จะกัดแค่ไหนไปกว่าตาบ่บอกตานั่นนี่
1: อืมอืม
0: ก็อาตอมทําไผบ่รู้บ่บ่กล้าบ่จองมันขนาดแต่บ่ส่งไปครับผมครับรีนี่ได้ดีนี่ได้ดีมาดันอ่างบาเกกลางงาน
1: ตอบบ่ลอง
0: อีออตอมตอมทําบ่ลองเข้าใ
1: จอ้าวอ้าว
0: โอเคอ้าวว่าบ่ลองก็ต้องมาไผมันจะคาริมาทางว่านึ่งบ่รอปายเนี่ยครับท่านนี่ดีล่ะนี่ก็สู้อยู่ดีนะทางครับผมอ
1: ืม
0: ออกิเย็นไผดีกูบ่ไหลงั้นถ้าบ่ไผอยู่กว่านี่ก็ย่อเลยเจ้าครับผม
1: อ
0: ื
1: ม
0: เอาผายไปชิมโชคดีผายอ่ะเนี่ยผมว่าให้ให้นี่ผายไปหันจะบอกว่าหายแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กทำผายมาแล้วเลยจอกไปกอลสวาระกอลสวาระนี่ผายก็ปูมามาผมว่าที่นี่แหละกอลเลยสิเป็นแล้วกอลสวาระต้องขอบบอกว่าให้ให้กี่รีจักรเอามั่งรักให้ทำก็ปูบ้านเป็นมาลังเลียก็ได้ไว้ใช่ปุ๊บบอกขากาบน้ำมันก็ไรอย่างดีแบบตอน
1: คุ
0: ณกาบเอ้ยหกให้ใช้มาตอนนี้ก็เอาเพราะก็ปวดหัวก็ปวดบางดุรงบางดุรงผายแกงแกกาบจังมาขนาดกว่านึงตั้งให้กาบตอนวิมานี่ก็อยากจิ้มแบบพวกอะไรมาแฝดอ่านก็ฮับหลอกพายแกนบ้าไปหรอกให้นี่มาตาบอกนี่สาวครับรีเงี้ยรีเงี้ยรีเนี่ยเนี่ยมามาทางก่อนพอรู้ไงถ้าจะหันตาบางดวงบางดวงไม่ยอมรักไงบางดวงแค่คาลิยาปุ๊บไอ้ปุ๋งไม่ใช่นักขนาดนั้นไงบางดวงนี่ตัวยาชิมบอกกับปลากับปลาไก่บินบุคบบอกว่าขึ้นเลยหายจงก
1: ็
0: วินาเลยจอกไปกองซาบาระนี่ถ่ายมาแล้วผ่าเจ๊งวายเช่นเลยจอกไปย้อนว่าสกัดพอรู้ไงแกขายที่ขายดีนี่บอกต้องไปยากกับสิ่งนี้เนี่ยก็ช่วยมาทางกันด้วยเ
1: อา
0: ต้องแกบอกพวกว
1: ่าเอาต้องแกเอาว่าพวกกูเปล่านี่ใช่ได้ไหมกูเปล่าตรงกูนะกูเปล่าท่าแกแล้วก็ทำใบที่พวกก็พุ่งก็ทำ
0: เอา
1: ทำใบพอเจอเราเวลานี้ขนาดตัวซึ่งก็ทำมาบุษนี่บิชิงที่ใช้มันค่ะหายงกูกูเปล่านี่ใช่กูเปล่าแต่ทักเปล่าอย่าพอดีให้หนูให้แต่ครกซะก็ตัวก็ครึ่งกิจตองพี่มาบ่ายาสักหน่อยเลยพี่นายก็ตัวก็ทราบว่าตองพี่ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ลำสกุลพุ่งกันหามีอะไรปะ
2: ทีนี้มาเลยมาให้มาตองสกุลข้อรังกันเอาเว้ย
1: อ้าว
2: รับการเนี่ยน้องลูกที่สาขาตองได้บุคคล
1: อืม
2: อังอ๋อก็ใช่แกรำคาดมาพัชจะบาราสักใครขนาดว่านั่นเลยใครมาสิ
1: อ้าวดูสิดิ
2: อันนี้แกรำคาดมาหงายไงเออก็ทรงดารีทรงดารีบุษะหงายเดลัยกนังรังพุชะกนังต้นกอริกนังท่านอ๋อบ่ทรงดารีหนอดไอจูได้ปีนี้ยาใครก็บ้าได้นอกเล็กกนังบ้าปีนี้หนอดตอนปีนี้สองหนอดตอนตัวยปุ๊บกินเนี่ยอาก็ต้องก็ต้องรอมซารีเนาะได้ปุ่นก็ต้องก็ต้องตานซารีพอต้องก็ต้องก็ต้องรับทัศซารีปุ
1: ๊
2: บไปที่เล่ถ่ายไปเห็นตาโมซาอุเนยได้แอคติ้งสักได้ถึงกับปุ๊บผ่าถ้ามาบ้าปุ๊บเนี่ยอยากส่งบ้าอาเสือบางเสือนั่งก็ต้องใช้ซารีกูร์มาเนาะ
1: ไ
2: ปโอ้มาบ้าปุ๊บพกตาสติอยากส่งอังส่งได้ยัดอะอยากส่งดอลบอกข้าใกล้อลนกผ่านกริบรู้ก็อังชายจงโอ้ยอยากทำจะโอ้ยอยากทำหน่อยไหนสิแต่ไปเนาะอังต้องไปอยากทำแบบทางงานอ่ะเลยครับแล้วให้ยังให้ทำเนื้อตู้หนอกแล้วบุพบออาดอร์บุษบามาสักสุกว่
1: า
2: แล้วบุษท่านนี้สิจะเต้นตอนนี้ได
1: ้

ไปดิ่งเกะให้หนูให้สินี้ก็ดุกไปจองผิวค่ะก็ดุกทัชิงไปมานี่น้องครั้งขณะยังไงลันโซวิทังค่ะแต่พูดไปวิชายาสักหน่อยเลยพี่นายอยู่จะรู้ก็ดุกกรึ่งสักสามวันต่อฮัลโหล